0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอีกหลายท่านนะครับอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในห้วงระหว่างช่วงนี้เนี่ยนะครับใกล้แล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันมีทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์แห่งการหยุดยาวนะครับคุณผู้ฟังก็ทำงานเพียงแค่วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือจะทำงานในช่วงของวันศุกร์นะครับหลายคนก็เรียกว่าหัวหางเนี่ยนะฮะวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะว่าในช่วงของวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อมาคือวันพุธนะครับที่29วันอาสาฬหบูชาส่วนวันพระหัสบดีที่30วันเข้าพรรษาเราหยุดยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับหลายคนเดินทางในช่วงนี้นะครับอยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ฝนฟ้าขณะนี้อาจจะทิ้งช่วงไปบ้างฝนดูปริมาณลดลงบ้างแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังที่แรงขึ้นอันนี้หมายถึงคลื่นลมนะฮะมากกว่า3เมตรต้อง
1: แจ้งเตือนกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าจะพูดถึงความเคลื่อนไหว movement ที่สำคัญเนี่ยโฟกัสไปที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับจริงๆงานเขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแต่ว่าที่บอกว่าวันนี้อยากจะโฟกัสเพราะว่าในช่วงเช้านะครับของวันนี้เลยเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการจัดงานเลยนะครับก็คือเขาจะมีพิธีที่เรียกว่าเป็นการตักบาตรทางน้ำนะครับซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำทางเรือเนี่ยนะฮะก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเขามีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมด75รูปจาก3เส้นทางน้ำนะครับทั้งสิ้น225รูปก็คือสายละ75รูปเนี่ยนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลมประชากรแล้วก็ซึ่งในการนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่นับเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของวิถีแห่งสายน้ำแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกรุงรัตนโกสินทร์ของเราที่มีมายาวนานมากกว่า2ศตวรรษหรือมากกว่า200ปีนั่นเองนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับคุณผู้ฟังงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และก็อย่าลืมนะครับช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนเราๆท่านๆสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทางเรือกันได้นะครับและนอกจากนี้นะครับภายในงานเขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตมีการเปิดนะครับในส่วนของถนนคนเดินตลาดชุมชนและสตรีทอาร์ตรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมน้ำของไทยนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับงานนี้เพราะว่าผมเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปท่องเที่ยวงานก็มีการโพสต์มีการแชร์รูปนะครับมีการเช็คอินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่คลององอ่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสตรีทอาร์ตเนี่ยสายแฟชั่นสายคอนเทนต์เนี่ยชอบไปถ่ายรูปแล้วก็ชอบไปทำคลิปวิดีโอนะครับอัพลงอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียกันจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ยังมีเวลากันอยู่นะครับสามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะฮะคุณผู้ฟังนะครับใกล้ถึงวันที่28กรกฎาคมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทำให้หลากหลายหน่วยงานช่วงนี้เราเห็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันในทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในส่วนของกองทัพบกด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมที่กองทัพบกร่วมกับหลายส่วนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยนะฮะ 9:00 นเป็นต้นไปจนถึงเย็นเลยทีเดียว 16:00 นเขาจัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับมีกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตัดผมฟรีให้กับประชาชนด้วยรวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งในงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณามอบหมายให้พลเอกสานติสกุลตนาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นผู้แทนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมนะครับมีทั้งในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นในส่วนของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนจิตอาสาและประชาชนโดยรอบพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยในเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
2: ้นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเราไปดูกันที่การจัดกิจกรรมงานวิ่งกันหน่อยนะฮะแต่อันนี้เป็นการวิ่งเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ครับคุณผู้ฟังเขาจัดการแถลงข่าวกิจกรรมที่ชื่อว่า Run for Honor 2026รวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับซึ่งจัดขึ้นช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะครับ8:30 นสำหรับงานแถลงข่าวอันนี้เนี่ยนะฮะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมนะครับมีทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมรวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับมีทางด้านของคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆพี่บัวขาวนะครับ10เอกธีรพลเพียขันทีนะครับแล้วก็คุณอ้ำอธิชาติชุมนานนท์นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมถึงสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกองทัพภาคที่2นะครับร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2เพจอีจันแล้วก็มูลนิธิเพจอีจันเขาเตรียมจัดโครงการ Run for Honor 2026ภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตามแนวชายแดนและเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้รวมถึงครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์20 ธันวาคม 2569ปลายปีนี้นะครับที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดการแข่งขันพร้อมนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะฮะสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยRun for Honor 2026นะครับได้รับการยกระดับสู่ Premium Charity Running Event ที่ผสานกีฬาประวัติศาสตร์และการแบ่งปันไว้ในกิจกรรมเดียวโดยเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้ทุกย่างก้าวของผู้เข้าร่วมเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างมีความหมายนะครับการรับสมัครเนี่ยเขาเปิดรับสมัครใน4รูปแบบด้วยกันนะฮะก็ได้แก่The Victory นะครับเป็นการวิ่งระยะทาง18กิโลเมตรนะครับสำหรับนักวิ่งที่ต้องการพิชิตเส้นทางแห่งเกียรติยศแล้วก็ต่อมาจะมีระยะ4กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นรวมถึงครอบครัวแล้วก็มีในส่วนของการวิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมระยะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานเนี่ยนะฮะก็จะนำเข้าสนับสนุนกำลังพลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์และกองทุนยุทธการศตวรรษพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้ Run for Honor 2026เป็นมากกว่าการวิ่งแต่เป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งแผ่นดินในการยืนหยัดเคียงข้างปกป้องผู้ปกปักผืนแผ่นดินนะครับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.legis.run/runforhonor2026 นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไปนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor นั่นเองนะครับพลาดไม่ได้สำหรับท่านใดที่มีใจรักในงานมีใจรักในเรื่องของงานวิ่งมีใจรักในเรื่องของสุขภาพสำหรับการวิ่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโขนพระราชทานนะครับในปีนี้โขนพระราชทานโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยจะเปิดทำการแสดงในห้วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10 ธันวาคม 2569สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปซึ่งนอกเหนือจากเรื่องราวของโขนแล้วนะครับท่านยังจะได้รับชมความงดงามของฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากอย่างเช่นหัวโขนแล้วก็มีเครื่องพัสตาพรคือเครื่องแต่งกายที่งดงามประณีตนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นสมบัติของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปผู้สนใจสมัครก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนออเบาโขนนะครับเป็นสถานที่ที่จัดทำฉากแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากงานจิตรกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของการดำเนินงานแล้วก็ความงดงามต่างๆได้นะครับเขาจะเปิดให้ชมทุกวันพุธแล้วก็ถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:30 น.จนถึงเวลา 15:30 น.นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับเปิดจำหน่ายบัตรกี่รอบเนี่ยเต็มทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพิ่มรอบอย่างไรแล้วก็เต็มอยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นท่านใดที่อยากจะไปรับชมก็ต้องรีบกดบัตรจองบัตรกันให้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้น5พฤศจิกายนเป็นต้นไปไปรับชมกันได้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแล้วก็ไปดูกันที่ข่าวดีเรื่องสุขภาพของคนไทยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีนะครับด้วยพระนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงผลิตแล้วก็มีการพัฒนายารักษาโรคเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศนะครับลดการนำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับวงการยาของประเทศไทยด้วยหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะครับในการพัฒนายาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง TAS2 Zumab นะฮะเพื่อเป็นการรักษามะเร็งเต้านมอันเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยนะครับโดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับได้พระราชทานชื่อการค้าว่าเธอดาราหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นยาชีววัตถุตัวแรกของไทยนะครับที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำและก็เป็นการพัฒนาเพื่อคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังทางกำไรการค้าเขาก็เตรียมที่จะเปิดตัวนะครับยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่ที่เพิ่งทำการพัฒนาและผลิตในโครงการภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่พระองค์มีความประสงค์อยากจะสร้างรากฐานงานวิจัยการพัฒนาและการผลิตยาของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับช่วงสุดท้ายของรายการไปดูกันที่เรื่องของการต่อยอดอบรมองค์ความรู้ให้กับน้องๆทหารกองประจำการกันหน่อยนะครับเรื่องของการทำยูนิสคูลถือว่าเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญในมันสอดคล้องกับภารกิจด้วยนะครับอย่างเช่นกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับเขามีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในหน่วยทหารเป็นการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนะครับในที่ตั้งเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนให้กับน้องๆทหารกองประจำการด้วยนะครับณปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันก้าวไกลไปมากดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังพลทุกระดับชั้นโดยเฉพาะกับน้องๆทหารกองประจำการจึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลในองค์ความรู้ที่ได้ก็จะนำไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลน้องประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายยอมรับผิดแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายให้อภัยขอเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนวอนสังคมหยุดคุกคามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เรือรถ300เมื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีหญิงชาวไทยตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมือพฤติกรรมตอบโต้กลับไม่เหมาะสมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.สำเร็จวานนี้นั้นต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจล่าสุดผู้เสียหายได้โพสต์แจ้งผ่านโซเชียลส่วนตัวว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง6คนที่อยู่ในคลิปได้กล่าวคำขอโทษครบทุกคนยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันซึ่งผู้เสียหายระบุว่าจะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีทั้งนี้ระบุด้วยว่าไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใดแต่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของตนเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นและขอบคุณทุกกำลังใจด้านพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและเปรียบเทียบปรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 บาทโดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วแม้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าจำนวนเงินนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางนักท่องเที่ยวที่ได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนและขณะนี้คนในเหตุการณ์ถูกคุกคามอย่างหนักจึงหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรดูถูกหรือถูกคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะขออภัยค่ะและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวัน
9: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ 5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภารสูตรนี้ว่าขันธ์ 5เป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ 5ได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ 5อันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ 5คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะบริหารจิตใจได้อย่างไร เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อัพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงาน หรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ 5ว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5เป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ 5จึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นชนไหนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ 5อันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้อง เป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหาร ร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าทุกโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองระบบเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพศิริเทพพงษ์เงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมทำบุญ

0: ักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็นะคะรวมด้วยช่วยกันก็บอกว่าทางรัฐบาลก็ร่วมกับเอกชนนะคะเป็นการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมครั้งแรกที่มีการตักบาตรทางเรือกันนะคะก็จะมีพระจำนวนถึง225รูปด้วยกันค่ะก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์จาก40วัดด้วยกันนะคะนิมนต์พระมาตรงนี้ก็บอกว่าพื้นที่ตั้งอยู่ริมคลองใน3พื้นที่ก็จะเป็นบริเวณของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะสายคลองละ57รูปด้วยกันก็รวมแล้วทั้งสิ้นก็225รูปจากวัดต่างๆจำนวนถึง40วัดด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นการสืบสานหรือไม่ก็ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบสานต่อไปด้วยนะคะหรือว่าชาวนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ของแถวๆวัดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ถึง40วัดด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่มีการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะบอกว่าก็จัดกันขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินที่คลององค์อ่างคลองพะดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดลาดนาดานะคะแล้วก็คลองหลอดวัดลาดบพิตรค่ะซึ่งภายในก็จะมีการจัดกิจกรรมในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะคะเทศกาลที่มีชีวิตตลาดชุมชนมีสตรีทอาร์ตด้วยช่วยการส่งเสริมหรือว่าเป็นคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตทางน้ำแล้วก็ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของทางกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็เช้าๆแบบนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเถรานุเถระจากวัดสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดลาบพิษวัดบวรวัดสเกตวัดไตรมิตรค่ะวัดพระเชตุพนวัดเบญจมะบพิษตรงนี้นะคะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้ง8วันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้นะคะเป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสายน้ำตลาดน้ำชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครที่อยู่บริเวณของตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของข่าวคราวทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันค่ะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดเข้าชมพระอุโบสถการเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชนายประสาทพระเทพปิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตรงนี้ตลอดทั้งวันนะคะในช่วงของวันที่28กรกฎาคมค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา2569ตรงนี้ค่ะมีก็บอกว่าปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตรงนี้ต่อทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดการเข้าชมพระอุโบสถเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันพระรหัสบดีที่30กรกฎาคมมีพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือไม่ก็กงเต็กนะคะถวายพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตรงนี้ค่ะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ด้วยนะคะเปิดการจำหน่ายบัตรตรงนี้ค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกางดการเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทงดการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะส่วนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสัมมวัน50วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ค่ะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ช่วงของเวลาช่วงบ่ายนะคะ13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็การเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตรงนี้ได้ค่ะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดถนนหน้าพระลานปิดในช่วงของเวลา19นาฬิกานะคะส่วนในด้านของการแต่งกายก็สุภาพในด้านของการเข้าปราสาทพระเทพปิดรต้องสุภาพบุรุษนะคะห้ามสวมในด้านของกางเกงยีนค่ะส่วนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สวมในด้านของกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นการเข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้วก็การถวายสักการะพระศพนะคะก็เป็นชุดที่ไว้ทุกข์นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็รู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกันตรงนี้ค่ะทีนี้มาในด้านของเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะคะก็เนื่องจากว่าก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเสนอในด้านของประเทศไทยก็ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านของการร้องเพลงก็เป็นน้องเนเน่ที่หลายคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นในด้านของ10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะคะก็รู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครบอกว่าติดท็อป10เหมือนกันซึ่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นเรียกว่าหมุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางทั่วโลกอย่างเหนียวแน่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็นิตยสารในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ชั้นนํานะคะระดับโลกก็บอกว่ามีการส่งตัวอย่างตรงนี้แล้วก็มีผลการออกมาบอกว่านะคะเป็นการจัดกันขึ้นตรงนี้บอกว่าเป็นปีที่31แล้วซึ่งผลโหวตจากผู้ที่อ่านทั่วโลกเทคะแนนให้2เมืองหลวงในด้านของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพทะยานติดอันดับท็อป10ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ตรงนี้เรียกว่าเป็นการตอกย้ำเสน่ห์แล้วก็ศักยภาพอันแข็งแกร่งของการเขาเรียกว่าภาคของการท่องเที่ยวในเวทีระดับสากลด้วยซึ่งทางเชียงใหม่บอกว่าคว้าอันดับ3ของโลกเป็นเสน่ห์เหนือการเวลาที่เวลาใดที่ใครคิดถึงแล้วก็เป็นการหลงรักตรงนี้เขาบอกว่าปีนี้เชียงใหม่มาแรงแล้วก็เป็นการโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นนะคะคว้ารางวัลอันดับ3ของโลกไปครองตรงนี้อย่างสง่างามแล้วก็เป็นการล้างตำแหน่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียก็คืออันดับ2ค่ะด้วยคะแนนสูงสุดถึง 91.88 คะแนนตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เชียงใหม่เนี่ยยังคงชนะใจแล้วก็นักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมันก็คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้บรรยากาศของเมืองเขาเรียกว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ผสมผสานเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ที่ลงตัวตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายด้วยรวมถึงเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารถิ่นที่มันมีรสชาติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าเสน่ห์ความเขาเรียกว่าเป็นสโลไลฟ์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ล้านนายังคงพลังแล้วก็เป็นเสน่ห์ความประทับใจของผู้ที่มาเยือนอย่างเสมอเลยนะคะก็คือทางเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแห่งก็คือกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะบอกว่าคว้าอันดับ6เป็นเมืองหลวงเขาบอกว่า เป็นอะไรที่สุดเอนเตอร์เทนครองใจคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในด้านของเมืองหลวงตรงนี้อย่างกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าไม่น้อยหน้านะคะคว้าถึงอันดับ6แล้วก็เป็นอันดับ4ของเอเชียค่ะด้วยคะแนน 91.29 คะแนนตรงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าคือความเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นชีวิตนะคะเป็นวิถีตรงนี้แล้วก็ไม่เคยที่จะหลับไหลเลยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดดเด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเขาเลยบอกว่ามันเป็นขึ้นแลนด์มาร์ควัฒนธรรมในด้านของอาหารข้างทางที่เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดตรงนี้ไปจนถึงการรับประทานอาหารระดับเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลยก็ว่าได้ที่มันมีสีสันตรงนี้แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตรงนี้ด้วยควบคู่กับในด้านของโรงแรมค่ะที่พักระดับเขาเรียกว่าเป็นเวิร์คคลาสพร้อมกับมีการมอบในด้านของบริการที่เหนือระดับชั้นผสมผสานกับเขาเรียกว่ามันเข้ากันแล้วก็เป็นการอะไรที่ลงตัวต้อนรับการอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรภาพตรงนี้แบบฉบับของคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วก็เพราะว่าคนไทยเป็นอะไรที่ยิ้มสวยด้วยนะคะเขาเรียกว่าแต่ว่าแชมป์อันดับ1ของโลกปีนี้ค่ะตกเป็นของเขาเรียกว่าจากเมืองเม็กซิโกก็ด้วยการคว้าคะแนนสูงสุดไปถึง 93.07 คะแนนด้วยเสน่ห์แล้วก็สถาปัตยกรรมยุคเขาเรียกว่าอาณานิคมที่สดใสแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายแล้วก็มีแวดวงของอาหารที่ไม่เหมือนใครด้วยถ้ามีการเทียบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเม็กซิโกก็ยังมีเมืองที่ติดโผเข้ามาอีก2เมืองด้วยกันก็คือโออาฮาก้านะคะอันดับที่5เป็นเมืองหลวงแห่งเสน่ห์เขาบอกว่าเป็นงานคราฟแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็อีกหนึ่งแห่งเป็นเม็กซิโกซิตี้นี่ติดอันดับ9เป็นการผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับอารยธรรมโบราณอย่างลงตัวด้วยนะคะซึ่งการจัดอันดับตรงนี้บอกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่มาเยือนกลายเป็นแขกประจำที่จะทำให้กลับมาแล้วก็ซ้ำด้วยตรงนี้คือมันคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดจิตใจแล้วก็มีบริการที่เหนือระดับเหนือชั้นตรงนี้แวดวงในด้านของอาหารตื่นตาตื่นใจนะคะความสำเร็จของทางเมืองเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพในครั้งนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนของประเทศไทยก็ยังคงมีทุกสิ่งในโลกแห่งการเดินทางที่หลายๆคนอยากจะติดตามแล้วก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้ไหมพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์นี้ก็คือวันที่26ก็วันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังในด้านของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเดินทางอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่า1หรือ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ในด้านของดินฟ้าอากาศตรงนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่ามีการยกเครื่องเป็นแอปของไทยวอเตอร์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลของน้ำแห่งชาติค่ะรู้เท่าทันเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการเกิดวิกฤตในด้านของเช็คฝนก็ได้เขื่อนพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ก็เป็น PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวนะคะผมพัฒดารัตน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือทางรัฐบาลมีการยกระดับ ในด้านของการรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยตรงนี้นะคะจากการตั้งรับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์นะคะเป็นไทยวอเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะที่ออกแบบเป็นการรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้ที่เชี่ยวชาญด้วยโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจาก56หน่วยงานนะคะภายใต้13กระทรวงแล้วก็อีก1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันด้วยแล้วก็ลดในด้านของปัญหาข้อมูลที่ขัดแย้งกันในคือว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะวิกฤตตรงนี้สำหรับในด้านของจุดเด่นของวอเตอร์ของไทยวอเตอร์ตรงนี้นะคะเขาบอกเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้สามารถที่จะติดตามข้อมูลตรงนี้นะคะผ่านในด้านของข้อมูลแบบโต้ตอบได้หรือไม่ก็นะคะมันง่ายแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเนี่ยไว้ในหน้าเดียวกันทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังหรือไม่ก็ข้าวของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นการปรับปรุงให้เข้าใจง่ายรวดเร็วบนข้อมูลเขาเรียกว่าอาจจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเป็นบางจุดทำให้ผู้ที่ใช้งานทั้งประชาชนหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะได้รับการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หรือไม่ก็อาจจะเปิดให้สำหรับประชาชนเนี่ยใช้งานได้ฟรีนะคะบนเว็บไซต์ด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะที่เว็บไซต์ของ www.thaiwater.net นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเรารู้น้ำรู้อากาศใช้ได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจากแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ยังมีในด้านของการบูรณาการเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบถึง76จังหวัดด้วยกันก็อยากจะให้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ก็หน่วยงานท้องถิ่นสามารถที่จะเป็นการคิดแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยได้ตามบริบทเฉพาะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยเป็นการช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ก็เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจว่าจะอพยพประชาชนไหมช่วยเหลือกันอย่างไรสามารถที่จะใช้งานแล้วก็แยกแยะเป็นรายจังหวัดได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจังหวัดไหนลองเข้าไปดูว่าสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ข่าวๆทางรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีความคืบหน้าในด้านของไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสตรงนี้ประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มซื้อเป็นแฟรนไชส์ได้ถึง150รายนะคะก็เปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งเรื่องนี้บอกนะคะว่าเป็นการดูแลในด้านของค่าครองชีพรายได้เป็นการสนับสนุนค่าแพ็กเกจเป็นแฟรนไชส์ 50% สูงสุดนะคะ 10,000 บาทต่อรายตรงนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะถ้าเราทำธุรกิจแล้วถ้ามันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะสามารถที่จะคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์มาตรฐานได้เนี่ย100แบรนด์สามารถที่จะทำได้ไหมประชาชนเข้าได้หรือเปล่านะคะเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้บอกว่าธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของกลุ่มอาหารเป็นเครื่องดื่มธุรกิจเป็นสตรีทฟู้ดนะคะลูกชิ้นระเบิดเป็นอะไรแบบนี้เป็นไส้กรอกนะคะโตเกียวผัดไทยเย็นตาโฟสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะหรือว่าการลงทุนสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้พูดถึงในด้านของการเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเขาบอกว่าก็จะเป็นสัปดาห์นี้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นสัปดาห์หน้าสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้สำหรับประชาชนเป็นการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเฟส2ค่ะสัปดาห์หน้าวันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมค่ะวันที่14แล้วก็28สิงหาคมวันที่11แล้วก็25กันยายนนะคะสามารถที่จะไปกันได้ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสามารถที่จะไปเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาหรือไม่ก็น้ำตาลอะไรแบบนี้ที่ประชาชนสามารถที่จะซื้อหาแล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะบอกว่าก็วันที่นะคะ29ถึง30กรกฎาคมบอกว่าประชาชนนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อเขาเรียกว่าชาวพุทธไปในช่วงของการทำบุญนะคะอาสาฬหบูชาแล้วก็วันออกพรรษาตรงนี้ด้วยค่ะ เรียกว่าในด้านของสังฆทานตรงนี้ก็มีเมื่อวันที่21นะคะบอกว่ามีการตรวจพื้นที่ในพื้นที่ของเขาเรียกว่าย่านที่มีการจำหน่ายชุดสังฆทานย่านเสาชิงช้าเขตพระนครค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในย่านของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาตรงนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้แต่ว่าทำอย่างไรนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของชุดสังฆทานเนี่ยมันไม่ถูกระบุในด้านของเรียกว่าวันหมดอายุชื่อสินค้านะคะชุดรวมตรงนี้เราก่อนที่เราจะเลือกซื้อตรงนี้นะคะชุดสังฆทานเนี่ยตรวจดูในด้านของฉลากสินค้ามีราคาไหมครบถ้วนหรือเปล่าดูวันหมดอายุก่อนแล้วก็ใช้นะคะผู้ผลิตก็ต้องดูด้วยเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะก่อนที่เราจะไปทำบุญที่วัดไหนนะคะดูว่าสินค้าตรงนั้นน่ะมีคุณภาพหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้หรือไม่ก็สอบถามนะคะข้อมูลสายด่วนจากสคบได้ที่หมายเลขนะคะ1166ก็ลองดูบนเว็บไซต์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรอะไรตรงนี้ค่ะในช่วงของเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพลงของพ่อสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครช่วงเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลทางเรือโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีมีพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดรับบิณฑบาตผ่าน3เส้นทางคลองได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569เนื่องด้วยร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงดังกล่าวบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะใกล้กับสถานที่จัดงานไพร์กลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ16คนส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ารัสเซียต้องการที่จะนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า4ปีและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต้อนรับทหารเหล่านั้นกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนในอินเดียประกาศยุติการชุมนุมประท้วงและพากันเฉลิมฉลองไปตามท้องถนนหลังรัฐมนตรีศึกษาธิการของอินเดียยอมลาออกและรัฐบาลจะยอมทำตามข้อเรียกร้องหลายประการรวมถึงการแก้ไขระบบการสอบที่เอื้อต่อการโกงข้อสอบไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในฝรั่งเศสและสเปนทำให้มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 250,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกลามเกินควบคุมรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศทะลุ 3,000 รายแล้วโดยอยู่ที่ 3,075 รายรวมทั้งผู้เสียชีวิต 1,354 รายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: เปลี่ยนโลกได้แค่ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราหยุดขยะพลาสติกเพื่อโลกเพื่อทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเช
2: อเอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วจ้อมละครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
4: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจสภ.โกตาบารูบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: วฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
7: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจจักรพงศ์โลสันตาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูซึ่งอยู่ระหว่างลาพักราชการขณะอยู่ในพื้นที่พรุน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนต้นขาจำนวนหนึ่งนัดจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลว่าคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลับจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีออกจากพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแยกหลบหนีทั้งทางเรือและรถจักรยานยนต์ทั้งนี้ยังไม่ทราบเส้นทางการหลบหนีที่แน่ชัดภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาโดยอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจปลอกกระสุนร่องรอยในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสัญญาณเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความเชื่อมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
13: รู้ทันภัยพิบัติ
14: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้ถึงสัญชาตญาณกับลางบอกเหตุกันค่ะภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิ่นนะคะมักมาจากการสังเกตการช่างจดช่างจำการเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโบราณที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหลักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายครั้งการสืบต่อความเชื่อเป็นทอดๆกลับกลายเป็นการช่วยเป็นเกาะกำบังช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเราได้อย่างดีค่ะจนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พากันร่วมไขปริศนาเหล่านั้นยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในพื้นที่แล้วผมเราตั้งชันขึ้นค่ะอันตรายจากฟ้าผ่ายังคงเป็นสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงใช่ไหมคะการก่อเกิดของฟ้าผ่าจะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าค่ะจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกถึงพลังการสะสมได้บางคนเส้นผมขนตามร่างกายก็ตั้งชันอย่างที่บอกหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกแสบคันตามร่างกายจนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบาๆตามเครื่องประดับโลหะในร่างกายถ้ารู้สึกถึงอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยนะคะรีบหาที่กำบังไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหากไม่สามารถที่จะใช้หลบกำบังได้เลยก็ให้รีบหมอบต่ำเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือว่าใกล้ตัวรอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบรรเทาลงแล้วค่อยออกจากสถานที่นั้นในทันทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากจิสดาค่ะสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน
15: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห 6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
19: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนประชาชนกว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาจอมาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าหนึ่งแบรนด์เรื่องนกทา
2: เลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์คาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน22นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการ101ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าย้ำใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101โดยยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,539 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบเหตุผิดปกติพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า 1,45,902 คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 65% นอกจากนี้ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งเพียงประเภทเดียวจึงเชื่อว่าจะช่วยให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดและคาดว่าจะสามารถรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นการได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง1เรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงและอยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักงานกกต.ทางด้านนางสาวพันวิภาสังกทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัด101ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับผ่านการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีโดยกรรมการประจำหน่วยกว่า 80% เคยผ่านการปฏิบัติงานเลือกตั้งมาก่อนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งขณะที่นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยย้ำว่าขั้นตอนการลงคะแนนใช้เวลาไม่ถึง1นาทีตั้งแต่รับบัตรเข้าคูหาจนการหย่อนบัตรและขอให้ร่วมกันเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัด101ต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทหารจิตอาสาลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับปรุงฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้เด็กนักเรียนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันสัมภวุฒิกระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายพร้อมเครื่องมือครบมือลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนชุมชนที่14วัดดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชที่รกทึบและเก็บกวาดขยะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงจัดระเบียบพื้นที่ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวพอเพียงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้กลับมาสะอาดพร้อมใช้งานโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่กำลังพลตลอดกิจกรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆแค่ถามแต่ว่าขายกี่แสนแล้วเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือน

0: เป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
1: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
0: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
1: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วม งานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: คอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ
9: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตขอให้สอบด้วยความสามารถของตัวเองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณ 37,000 คนนายนิรัตน์กล่าวเตือนใครที่ไปแอบตกลงเรียกรับเงินขอให้ปิดคืนเงินเพราะความผิดยังไม่ปรากฏส่วนผู้เข้าสอบก็ขอให้สอบด้วยตนเองทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ดำเนินการจัดสอบให้คำมั่นว่าจะไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่นใดมาแทรกแซงกระบวนการตั้งแต่การจัดการสอบการตรวจคำตอบตรวจคะแนนต่างๆโดยจะดำเนินการจัดการสอบให้โปร่งใสที่สุดนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่ายังมีความพยายามที่จะทุจริตแต่ยังไม่เผยตัวแต่ว่าสิ่งสำคัญคือผู้เข้าสอบอย่าไปร่วมกระทำทุจริตด้วยหากผู้สอบถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องถูกออกจากราชการทันทีในขณะที่นายอุดมเวชโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15:30 นจะเปิดให้มีการยื่นใบคำร้องทักท้วงข้อสอบหรือวีโต้และทบทวนความถูกต้องของคีย์เฉลยคาดว่าไม่เกิน 16:00 นจากนั้นจะนำกระดาษคำตอบเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยเครื่องและประมวลผลในห้องเฉพาะพร้อมเปิดให้สื่อมวลชนผู้สังเกตการเข้าตรวจสอบนอกจากนี้จะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ไปยังห้องสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ผู้สอบได้รับชมกระบวนการตรวจข้อสอบหลังเวลา 15:30 นเป็นต้นไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการข้อสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสนามสอบรวม6สนามภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าสอบรายหนึ่งระบุว่าโดยส่วนตัวมีความมั่นใจในเรื่องของการควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบโดยเชื่อว่าผู้รับผิดชอบการดูแลการสอบจะยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบทุกคนติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังคงสร้างกระแสฮือฮารวมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแบบต่อเนื่องเมื่อมีความคิดจะผลักดันให้จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติคนต่อไป ทั้งนี้อินฟานติโนได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัมป์ระหว่างศึกฟุตบอลโลก2026โดยประธานฟีฟ่าที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พยายามเอาใจผู้นำสหรัฐแบบออกหน้าออกตาและหลายๆเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการมอบรางวัลสันติภาพที่ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับทรัมป์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสเตฟานอสซิซิปัสนักขวดหนุ่มฝีมือดีจากกรีซได้ยุติการรอคอยโทรฟี่แชมป์มาอย่างยาวนาน16เดือนด้วยการเอาชนะราฟาเอลคอริยองคู่แข่งชาวเบลเยียมในรอบชิงชนะเลิศศึกชนิด ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยอดีตมือ3ของโลกจากกรีซซึ่งผ่านเข้าชิงแชมป์ระดับแกรนด์สแลม2สมัยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการหวดเอาชนะคอริยอง 2-1 เซตสกอร์6-4 6-7 ไทเบรก3-7 และ6-3 พร้อมกับคว้าแชมป์ ATP รายการที่13ได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพร
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟเย็นแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทานได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษา

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยในช่วงเช้าค่ะเวลา 7:00 นขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน175รูปที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะสามารถไปร่วมได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะสำหรับเวลา 8:00 นะคะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะก็จะจัดขึ้นที่สถานที่ตั้งของหน่วยงานทั้งนี้นะคะภาคเอกชนและประชาชนสามารถที่จะร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th ค่ะในช่วงเวลา 17:30 นะคะขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับในต่างประเทศค่ะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะในช่วงเวลา 19:29 นะคะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเช่นกันนะคะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเองก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม

เดียวกันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกเบื้องต้นมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานค่ะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเนี่ยได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะเราไปแจ้งเตือนอาการโรคหัวใจที่ไม่ควรมองข้ามกันบ้างนะคะสำหรับโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยค่ะและที่น่ากังวลนั่นก็คืออาการเตือนในระยะแรกซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่รุนแรงนะคะหรือเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจนหลายคนเนี่ยละเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายเองแหละนะคะสำหรับท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะหรือว่าคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ค่ะก็ควรที่จะสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เลยนะคะ10อาการเตือนโรคหัวใจมีอะไรบ้างก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยหรือปวดท้องผิดปกติปวดคอปวดกรามหูหรือไหล่โดยเฉพาะด้านซ้ายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงผิดปกติเวียนศีรษะหายใจลำบากนอนราบไม่ได้ขาบวมเท้าบวมหรือปวดขาจากภาวะน้ำข้างอาการคล้ายไข้หวัดนะคะเหงื่อออกมากไอเรื้อรังนอนไม่หลับกระวนกระวายโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกหน้ามืดหรือเป็นลมค่ะผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเหนื่อยง่ายสับสนลืมง่ายหรือไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มีอาการหนักหากพบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหงื่อออกมากหน้ามืดหรือหมดสติควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะคะหรือโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีเพราะทุกนาทีมีความสำคัญเริ่มดูแลหัวใจนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะและที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะหัวใจมีเพียงดวงเดียวอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆนะคะเพราะว่าการสังเกตอาการและการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะรุนแรงแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะไปพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการแถลงนโยบายปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึงปี2573ค่ะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการไฟฟ้าและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีทางด้านของนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงและนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแถลงข่าวนะคะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล MEA และ PEA ได้มอบหมายให้ทั้งสองหน่วยงานจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศนะคะปี2569ถึง2573และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนั่นเองค่ะมาตรการสำคัญประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวนะคะจะใช้เฉพาะการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านนะคะที่เป็นบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบันโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าพักอาศัยอย่างเช่นบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ค่ะที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะซึ่งใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ชั่วคราวสำหรับที่อยู่อาศัยและเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีโอกาสได้รับอัตราค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันสำนักงานกกพ.ก็อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ MEA และ PEA นะคะเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะ MEA เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่โดยเตรียมความพร้อมด้านระบบงานบุคลากรและการให้บริการเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการให้ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ MEA ยังมีความพร้อมให้บริการด้านSolar Rooftop นะคะแบบครบวงจรผ่าน MEA Solar One Stop Service เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำแก่ประชาชนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นั่นเองค่ะ MEA พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาบริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดากันบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะคะจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมุ่งสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญค่ะมาร่วมถ่ายทอดศิลปะอันวิจิตรนั่นเองค่ะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปี2569นี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกสูงสุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะนั่นก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั่นเองค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ในช่วงต้นเดือนนะคะได้มีพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ค่ะทางรายการได้มีเสียงบรรยากาศนะคะของน้องๆเยาวชนลูกหลานของเราค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีและในปีนี้กับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็ได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถเดินทางมาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงหลักในการแสดงโขนครั้งนี้
3: ตั้งแต่มาปีแรกค่ะเราก็จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกเราอาจจะมีผิดมีพลาดไปบ้างนะคะแล้วก็นำตรงนั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะสร้างความกดดันค่ะแต่มันก็ทำให้เราผลักดันตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ
4: ดูตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะแล้วก็คิดว่าวันนึงอยากได้รับการคัดเลือกแบบพี่ๆบ้างทำไมพี่ๆแบบเก่งจังแล้วก็สวยแล้วก็งดงามมากค่ะ
5: สำหรับหนูก็คือการที่ฝึกซ้อมแล้วก็ถามคนรอบตัวว่ามีการคัดเลือกในรูปแบบไหนคัดเลือกยังไงแล้วก็พยายามสู้แล้วก็ขยันขันแข่งค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเล่นโขนพระราชทานเหมือนกันเพราะเราชอบ
2: ด้วยยอดนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ารับคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงมิใช่เพียงความงดงามบนเวทีหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
5: ดิฉันดีใจมากเลยค่ะที่โขน
6: ยังไม่สูญหายไปอยากจะขอบคุณมากๆที่พระพันปีทรงให้โขนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทำให้เรามีสีสันประจำปีเรายังมีงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราอีกด้วย
4: ถ้าเกิดว่าไม่มีพระองค์ท่านนะคะก็คิดว่าโขนก็คงไม่มีถึงทุกวันนี้ค่ะพระสมเด็จท่านมีความเมตตาแล้วก็มองเห็นถึงโขนไทยค่ะที่อยากจะให้พัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ
2: มาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรัฐบาลเตรียมที่จะทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยจะไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์อย่างเช่นรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งยังอยู่ระหว่างผ่อนรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกขายรถแล้วแต่ยังไม่โอนนำหลักฐานการขายไปแจ้งที่ขนส่งไม่มีหลักฐานใช้บันทึกถ้อยคำได้ค่ะถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนนะคะนักศึกษานอกระบบแต่จะพิจารณาเกณฑ์รายได้หรือทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยนั่นเองค่ะช่องทางการยืนยันทบทวนสิทธิ์นะคะนั่นก็คือช่องทางแรกแอปพลิเคชันเป่าตังทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะช่องทางที่2หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารรัฐนั่นก็คือมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.อิสลามค่ะและช่องทางสุดท้ายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะจากเดิม31กรกฎาคมนี้เอ๊ยยังไม่ใช่ช่องทางสุดท้ายยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทางที่4 One Stop Service ทุกอำเภอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่สำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเนื่องจากจะมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กรกฎาคมค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานั่นเองค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันที่29กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะแล้วก็เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถทางเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook พระลานได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะกำหนดการต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทําบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: เช้าวันนี้ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทําบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรกว่า99รูปร่วมอนุโมทนารับบิณฑบาตสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์และในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569จากนั้นช่วงวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและในช่วงเย็นจะมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสงสีสื่อผสมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์สุดตระการตาณลานหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณถิตารีสายสว่างค่ะ
7: วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.ปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้มีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการคดีทุจริตเพิ่มหรือไม่หากไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ให้รับทราบเพื่อรอการไต่สวนพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมตามอำนาจดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายวงกลมแม้จ่ายภาษีรถแล้วดีเดย์บังคับใช้วันแรก1สิงหาคมนี้และตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถพิเศษที่5 40/48ตู้เย็นแอร์ฉ่ำวิ่งไปกลับระหว่างกรุงเทพอภิวัตรอยุธยาราคาค่าโดยสารเริ่มต้น30บาทสูงสุดไม่เกิน50บาททุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซื้อตั๋วได้ก่อนเดินทาง2ชั่วโมงแบบไม่ระบุที่นั่งขึ้นก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าว
12: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 97.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกเต็มที่กลุ่มเปราะบางได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนได้และตำรวจกองปราบทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันรับเฉพาะคนจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่มีระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมปี70สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองหากจะมอบอำนาจต้องให้ผู้ที่รับมอบอำนาจไปยืนยันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยจะต้องใช้เอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้มอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้รับมอบรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันครบวงจรรับแต่ลูกค้าชาวจีนคุมพื้นที่เข้าออกเข้มพบประวัติเคยถูกบุกทลายบ่อนมาแล้ว1ครั้งเมื่อปี66คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้1รายและชาวเมียนมา3รายในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสืบสวนพบว่ามีการถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพยาเสพติดและจัดบริการผิดกฎหมายครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะโดยก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร้องเรียนที่กองปราบปรามว่าโรงแรมแห่งนี้มีชาวจีนเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ผิดปกติที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอีกทั้งยังมีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันจัดปาร์ตี้ยาเสพติดมั่วสุมของชาวจีนจำนวนมากโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผิดสังเกตตั้งแต่ลานจอดรถจะมีรปภ.ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งการมาถึงของลูกค้าไปยังพนักงานด้านในก่อนที่จะพาลูกค้าขึ้นลิฟต์ที่ควบคุมด้วยคีย์การ์ดขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารโดยมีบุคคลภายในถือกุญแจเปิดประตูรับเท่านั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังเคยตรวจค้นสถานที่แห่งนี้และสามารถจับกุมนักพนันชาวจีน26รายพร้อมผู้ร่วมขบวนการทำความผิดชาวไทยอีก23รายตรวจยึดโต๊ะพนันเครื่องสล็อตและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุงในเวลาต่อมาและกลับมาลักลอบเปิดบ่อนพนันและจัดปาร์ตี้ยาเสพติดอีกครั้งจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาสัญชาติจีนให้การว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนงานและรับหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซึ่งยาเสพติดจะมีผู้นำมาฝากไว้ภายในห้องพักเมื่อมีการสั่งซื้อยาจะนำไปส่งยังจุดนัดหมายหรือในบางกรณีลูกค้าจะเดินทางมารับด้วยตนเองภายหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ย
1: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกับโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจคนจนมีสิทธิ์ไหมครับชี้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69กว่า 51% ไม่ได้รับสิทธิ์และสตม.บุกค้นวิลล่าหรูในชลบุรีรวบ5ผู้ต้องหาจีนเทาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 51.73% ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนโดยเมื่อถามว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหรือไม่ 53.78% บอกว่าเคยได้รับและ 46.22% บอกว่าไม่เคยได้รับส่วนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นั้น 51.73% บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ 50.66%ไม่ต้องการได้สิทธิ์ 22.37% และ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด 43.26% ไม่โกรธเลยและ 21.53% บอกว่าโกรธมากในส่วนของการตัดสินใจของประชาชนต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 36.84% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร32.49% บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและ 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับกองปราบปรามลุยค้นวิลล่าหรูในจังหวัดชลบุรีโดยเป็นปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนสืบเนื่องจากสำนักงานกงสุลฝ่ายตำรวจณนครคุนหมิงประสานข้อมูลมายังฝ่ายสืบสวนสตม.ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นชายสัญชาติจีนหลายรายโดย2คนแรกเป็นชายจีนอายุ21และ22ปีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือดำเนินคดีนอกจากนี้ยังคุมตัวชายชาวจีนอายุ24ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนซึ่งสตม.ได้มีคำเพิกถอนการตรวจลงตาวีซ่าไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและชายจีนอายุ27ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตรวม82วันโดยทั้งคู่กระทำความผิดในคดีดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายจำหน่ายแก๊สหัวเราะนอกจากนี้ยังจับกุมชายจีนอายุ35ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตถึง 1,235 วันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกราะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา 19:10 นาที
6: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติและควบคุมสารตั้งต้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปส.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง2ประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอาวุโสโซวินประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผลักดันการดำเนินงานร่วมเพื่อสกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำเลียงและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาวทั้งนี้คณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไทยเมียนมาณกระทรวงมหาดไทยกรุงเนปิดอโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร่วมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคดุสิตโพเผยผลสำรวจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นระบบสวัสดิการของรัฐว่ารองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้และอยากให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้เหมาะกับช่วงอายุมากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆเรื่องผู้สูงอายุกับระบบสวัสดิการของรัฐกลุ่มตัวอย่าง434คนโดยมีการสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามถามว่าผู้สูงอายุคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุมากเพียงใดอันดับ1 67% มองว่าไม่พร้อม 32% มองว่าพร้อมขณะที่ผู้สูงอายุคิดว่าระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 74% มองว่าไม่เพียงพอผู้สูงอายุคิดว่ารัฐควรที่จะปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุดอันดับ1สูงสุด 65% มองว่าควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่ 62% เปิดบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ ือผู้พิการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงรวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้ญาติดำเนินการแทนได้และลดขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดพอๆกันอย่างไรก็ตามหากรัฐจะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดสูงสุด 66% มองว่าควรให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้นรองลงมาคือมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลระยะยาวส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จ้างงานผู้สูงอายุให้มากขึ้นรวมไปถึงช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟและค่ารถโดยสารสาธารณะแต่โดยรวมแล้วผู้สูงอายุที่ตอบคำถามยังไม่ได้เชื่อมั่นต่อระบบสวัสดิการของรัฐว่าจะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศในอนาคตได้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งมั้ยอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผ่าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สำนักงานตลาดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล19:10 นวันนี้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์พระภิกษุสงฆ์225รูปร่วมรับบิณฑบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนแห่ร่วมตักบาตรทำบุญฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้านกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงโคตรแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกปลัดมหาดไทยลงพื้นที่สนามสอบข้าราชการท้องถิ่นสายงานบริหารย้ำอย่าทุจริตขณะที่ทุกสนามสอบทั่วประเทศคุมเข้มหลังเกิดขบวนการโกงครั้งใหญ่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกรมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมากจบด้วยดีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเรขอโทษพร้อมยอมรับผิดแล้วหลังเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายอภัยขอยุติเรื่องให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเคารพมารยาทสังคมวอนสังคมหยุดคุกคามกองปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาโรงแรมกลางเมืองนนทบุรีรวบแก๊งจีนเทาเช่าเหมาโรงแรมเปิดบ่อนมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดค้ากามครบวงจรเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนด้านสตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกวิลล่าเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบ2ทรชนคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000เม็ดหลังลักลอบรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่อำพรางตาเก็บไว้ในเพิงพักที่สระบุรีก่อนจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อยดาบตำรวจสภ.กตาบารูใจสู้ยิงโต้กลับ4คนร้ายที่ดักลอบยิงในระหว่างลาพักที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่ดาบตำรวจบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากพื้นป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพย้ำ31 กรกฎาคมนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกสตาร์ครั้งแรกของประเทศหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวนำร่อง3จังหวัดกรุงเทพมหานครพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม
4: ่ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: Beautiful music, beautiful songs for you
6: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

The Day of Wine and Roses เสียงของท่านผู้หญิง Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special Dame Shirley Bassey Episode ที่44เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Henry Mancini เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง Johnny Mercer เป็นคนใส่คำร้องนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Days ofWine and Roses กำกับการแสดงโดย Blake Edwards นำแสดงโดย Jack Lemmon และ Lee Remick ออกใช้ในปีพ.ศ. 2505หรือ1962ใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างเล่ากันหน่อยนะครับเนื้อหาของเพลงนั้นเล่าถึงความทรงจำที่หลุดลอยไปเหมือนฝันเพลงเปรียบเทียบวันเวลาที่สวยงามเหมือนDays of Wine and Roses คือการที่จิบวายอยู่ท่ามกลางดอกกุหลาบอะไรนี้ก็เป็นภาพสะท้อนของความสุขนะครับแล้วก็ยังเปรียบเทียบไปถึงภาพที่เด็กกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานวิ่งไล่จับกันไปวนเลาะกันไปวิ่งเล่นวิ่งไล่ผ่านทุ่งหญ้าไปสู่ประตูที่ปิดลงและที่ประตูก็มีคำว่า Nevermore หมดแล้วความสุขสนุกสนานอะไรทั้งหลายหมดจบสิ้นหมดไปตามวัยตามเวลาซึ่งประตูบานนั้นก็ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเห็นแต่วันหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับพูดถึงความทรงจำที่หวานอมขมกลืนความรักที่เคยสวยงามแต่กลับหลุดลอยไปเหมือนฝันประตูที่บอกว่าไม่มีอีกแล้วเนี่ย Nevermore ก็เป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียJohnny Mercer คนที่ประพันธ์คำร้องเองเนี่ยในชีวิตจริงของท่านนั้นก็ติดเหล้างอมแงมเลยทีเดียวดังนั้นท่านจึงสามารถบรรยายได้อย่างลึกซึ้งจริงใจโดยไม่ต้องไปพาดพิงถึงปีศาจแห่งสุราโดยตรงในเพลงมีคำที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับอย่าง Meadowland ก็คือทุ่งหญ้าทุ่งนา Through the Meadowland Nevermore ไม่มีอีกแล้วไม่มีวันอีกต่อไป Adore Mark Nevermore Disclose คือการเปิดเผยหรือทำให้ปรากฏ Passing Breeze สายลมที่พัดผ่านไป Filled with Memories เต็มไปด้วยความทรงจำ Introduce แนะนำทำให้รู้จัก Laugh and Run Away หัวเราะแล้วก็วิ่งหนีไป Closing Door ประตูที่กำลังในเพลงนี้มีรูปประโยคสวยๆที่สามารถนำไปใช้ได้กับชีวิตจริงนะครับอย่าง The Days of Wine and Roses Laugh and Run Away วันเวลาที่สวยงามหัวเราะใส่แล้วก็วิ่งหนีไปมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันก็ได้นะครับ In time laughs and runs away when you are having fun เวลาหัวเราะแล้ววิ่งหนีไปเมื่อคุณกำลังสนุกอยู่หรือว่าลีนี้Like a child at play ใช้ like ตามด้วย now phrase จะกลายเป็นประโยคเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่น he ran like a child at play เขาวิ่งเหมือนเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่หรือ she danced like a child at play เธอเต้นราเหมือนเด็กที่กำลังเล่นอยู่คือมีความสุขมากในเพลงยังมีประโยคอะไรอีกมากมายเลยที่น่าสนใจแต่เราเอาไว้คุยกันในส่วนอื่นๆกันนะครับถ้ามีโอกาสก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน susharadio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถจดหมายลงวันที่21เมษายนรศ116หรือพศ2439ขณะที่ทรงประทับอยู่ที่เมืองแคนดี้
ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่วัดพระเขี้ยวแก้วนะครับตอนที่11ในนั้นจุดไฟดวงเล็กไว้สัก3ดวงหรือ4ดวงหน้าต่างก็ไม่มีตั้งใจจะให้มืดทีเดียวพวกฝรั่งทั้งผู้ชายผู้หญิงดันเข้าไปก็หลายคนพระก็หลายตาท้องโตคนหนึ่งก็กินที่เท่า3คนแกเข้าไปถึง8คนคนเราเข้าไปได้ 2-3 คนนอกนั้นเบียดคลักกันอยู่ข้างนอกฉันจุดเทียนรุ่ง2เล่มจะหาอะไรปักก็ไม่มีจะติดกับโต๊ะก็ดูเหมือนแกไม่เต็มใจกลัวจะสว่างไปเขารื้อพระเจดีย์เอามาใส่ไว้ในครอบแก้วแล้วพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นจะย่อมกว่าพระเจดีย์ที่วัดบวรนิเวศไม่มากนักกะไหล่ทองมีสังวาลพม่าบ้างอะไรอีกบ้างดูไม่ทันแต่ไม่ใครเห็นถนัดคล้องอยู่เป็นพวงใหญ่ดูเหมือนมีพลอยดีๆมากองค์รองๆลงมาดูก็ไม่ใคร่ถนัดพวกท้องโตบ้างพระบ้างเดินยุ่มยุ่มย่ำย่ำเหมือนจะกลัวเราแกะเพชรแลพลอยหรือขโมยใส่กระเป๋าเขาหยิบมาให้ดูองค์ในประดับเพชรแลทับทิมมีลุงประดับประดาเพชรพลอยอีกชั้นหนึ่งกับเอาพระแก้วสีเป็นมรกตจริงๆหน้าตักสัก4นิ้วมาส่งให้ดูไม่ทันเห็นว่าจริงหรือปลอมมันมารับเอาไปเสียแล้วคัมภีร์ลานทอง2ผูกที่กรมดำรงว่าเป็นของพระบรมโกศนั้นได้ดูผูกหนึ่งที่เป็นหนังสือขอมเป็นวิธีอุปสมบทกฐินเดาะผูกสีมาซึ่งไม่ประหลาดอันใดแต่พลิกดูให้ตลอดก็ไม่ได้มันอึดอัดฉันก็ออกพื้นเสียจะเอาไว้ไม่อยู่เสียให้ได้มันแน่นกันเหมือนปลาซาดีนในหีบเหงื่อไหลแต่กลางขมอมจนส้นตีนให้กรมสมมุติคัดบานบแนกจะเอาไปคัดนอกห้องมันก็ไม่ยอมว่าไม่มีธรรมเนียมโอ้โหคุณผู้ฟังครับกำลังจะถึงตอนสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขออุ๊บเอาไว้ก่อนนะฮะแต่นี่เห็นได้เลยว่าสภาพของห้องที่ประดิษฐานพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วองค์นี้แออัดยัดเยียดแล้วก็เป็นห้องเล็กๆจริงๆที่ผมเคยไปมา3ครั้งก็ยังอยู่ห้องเดิมนั่นแหละครับก็เล็กครับแคบจริงๆด้วยแล้วก็ดูประดับประดาไปด้วยอะไรต่ออะไรนี่เปลอะไปหมดถึงแม้จะเป็นเพชรนิลจินดาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการจัดเรียบเรียงอะไรให้ดูเป็นระเบียบสวยงามอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่บาสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับเพลงเพราะๆเริ่มต้นกันที่ The First Time I Ever Saw Your Face เพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรเบอร์ตาแฟลกคนแต่งนี้เป็นชาวอังกฤษชื่ออีวานแมคคอลเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแนวโฟกชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูดนตรีโฟกในยุค1960ท่านเกิดในครอบครัวของชนชั้นแรงงานในแมนเชสเตอร์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายตลอดชีวิตเพลงที่ท่านแต่งไว้แล้วโด่งดังมากๆนะครับก็คือ Dirty Old Town แล้วก็เป็นคนแต่งเพลง Scarborough Fair ที่ Simon & Garfunkel นั้นนำไปบันทึกเสียงแล้วก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลก The First Time Ever I Saw Your Face เป็นเพลงที่พรรณนาถึงความรู้สึกอันท่วมท้นเมื่อได้พบเจอกับคนรักเป็นครั้งแรกเรื่องราวในเพลงนั้นดำเนินไปเป็น3ขั้นตอนนะครับ1คือการพบกันครั้งแรกจูบแรกแล้วก็การอยู่ด้วยกันครั้งแรกรูปประโยคในเพลงก็นำไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริงเลยนะครับรับรองว่าพูดออกมาทีนี้เนี่ยรับรองว่าระดับน้ำตาลพุ่งปรี๊ดแน่นอนอย่างประโยคนี้ The first time ever I saw your face I thought the sun rose in your eyesบรรยายถึงความรู้สึกในวินาทีแรกที่ได้พบกันเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในดวงตาของคุณแสดงถึงความรู้สึกที่สดใสและเปลี่ยมไปด้วยพลังหรือประโยคนี้ลองฟังดูนะครับ And the moon and the stars were the gifts you gave to the dark and the endless skies ทั้งพระจันทร์และดวงดาวคือของขวัญที่เธอให้กับความมืดสนิทและท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเพลงได้บรรยายถึงความรู้สึกนะครับว่า
ป็นยังไงบ้างอย่างในประโยคนี้นะครับ I felt the earth move in my hands like the trembling heart of a captive bird ตอนจูบแรกทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีแรงสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวคล้ายกับหัวใจของนกน้อยที่ถูกจับได้ซึ่งสื่อถึงความเปราะบางและก็ความตื่นเต้นใครที่เคยไปจับนกเอามาไว้ในอุ้งมือนะครับจะรู้สึกได้ถึงหัวใจของนกเขาว่ามันจะเต้นแรงตุบๆๆๆๆเพราะว่าเขากลัวแต่ละประโยคแต่ละประโยคในเพลงนี้หวานซึ้งจริงๆนะครับเพลงที่2 The Fool on the Hill และเพลงที่3 The Gypsy in My Soul ทั้งหมดนั้นเป็นเสียงของท่านผู้หญิงชลิดาซีครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com ทุกวันเราฟังเพลงกันที่นี่นะครับเตรียมเพลงให้คุณฟังวันละประมาณ15-16เพลงทุกวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงทั้งหมดก็จะไม่ได้เปิดออกอากาศทั้งหมดแต่ถ้าอยากจะได้ฟังครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องไปที่suchatradio.com ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าถึงได้ทางมือถือทางโน้ตบุ๊กทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นสมาร์ททั้งหลายในปัจจุบันซึ่งเปรียบเสมือนอวัยวะที่33ของเราไปแล้วเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตและ Beautiful Music ของเราก็ยังรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายกันนะครับกระตุ้นแล้วก็ฝึกให้เรานั้นได้ใช้กล้ามเนื้อสมองเหมือนการออกกำลังกายที่ต้องทำเป็นประจำการใช้สมองของเราคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ควรจะต้องทำเป็นประจำด้วยอยู่นี้เราก็ถูกแย่งงานไปเกือบหมดแล้วโดย AI ครับก็เหลือช่องทางง่ายๆนี่แหละที่เราจะได้คิดวิเคราะห์เองก็คือการเขียนจดหมายครับแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของคุณแนะนำเพลงกันมาส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมยังมีเสื้อฮู้ดสีดำลายกราฟิกม้าทองคำที่จะมอบให้กับทุกท่านอยู่นะครับอีก4เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังการไปเริ่มต้นกันที่ Girl from Tiger Bay เป็นเพลงที่ถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวชีวิตของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ผ่านมุมมองที่หวนคิดถึงวัยเยาว์ในย่านท่าเรือคาร์ดิฟซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการแต่งโดยวง Manic Street Preachersสำหรับอัลบั้ม The Performance ซึ่งออกมาในปีพ.ศ. 2552อันประกอบไปด้วยเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นเพื่อท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่โดยเฉพาะ The Girl from Tiger Bay เล่าเส้นทางชีวิตของเด็กสาวในย่านท่าเรือที่ยากจนสู่การเป็นศิลปินระดับโลกแต่หัวใจยังคงผูกพันกับรากเหง้าของตนเองท่านผู้หญิงมีคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียนะครับแล้วก็คุณแม่เป็นชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงผิวสีชาวอังกฤษคนแรกที่ได้รับชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติก็ต้องเลิกเรียนหนังสือไปตั้งแต่อายุ14ไปทำงานในโรงงานเป็นสาวโรงงานนะครับกลางค่ำกลางคืนก็ไปร้องเพลงตามผับเซ็นสัญญาบันทึกเป็นเสียงกันครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496และซิงเกิลแรกของท่านออกมาในปีพ.ศ. 2499ยุคอันธพาลครองเมืองชื่อเพลง Burn My Candle แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยสถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ห้ามออกอากาศนะครับแต่ว่ากลายเป็นเพลงขายดิบขายดีมากในช่วงเวลานั้นยอดการจำหน่ายแผ่นเสียงของท่านในอเมริกานั้นอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากมายแต่ยอดการขายคอนเสิร์ตคือท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่า Command the Stageคือสามารถเอาผู้ชมอยู่ยอดการจำหน่ายคอนเสิร์ตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กหรือลาสเวกัสไปเมื่อไหร่ก็เต็มทุกรอบอัลบั้มชุดล่าสุดที่ท่านออกมาก็คือปีพ.ศ. 2563นี่เองชื่ออัลบั้มชุด I Owe It All To You ทำให้ท่านเป็นสุภาพสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีที่มีอัลบั้มติดอยู่ในอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษติดต่อกันถึง7ทศวรรษด้วยกันก็คือในรอบ70ปีเพลงที่2 The Greatest Love of All และเพลงที่3 The Greatest Performance of My Life เพลงที่4 The Gypsy in My Soul จัดไปทั้ง4เพลงนะครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวากูลทางสุชาติ radio.com วันอาทิตย์แบบนี้เราจะฟังเพลงที่เป็นเพลงของบุคคลพิเศษจริงๆเราอยู่กับเดมเชอรี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่เอพิโซดที่44หากคุณเดินทางมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T นะครับ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้กันทุกคนรายการของเรานั้นมีเพลงที่หลากหลายในแนวเพลงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดนำเพลงเพราะๆในอดีตมาเสนอให้กับคุณได้ฟังกันคุยกันถึงตัวศิลปินเรื่องราวของเพลงความหมายรวมทั้งคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในเพลงด้วยนะครับเป็นการกระตุ้นให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนรู้แล้วก็ได้ทบทวนด้วยภาษาทักษะทางภาษานี่มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนทักษะทางด้านอื่นๆอย่างขี่จักรยานหรือว่ายน้ำอันนั้นถ้าว่ายเป็นแล้วขี่เป็นแล้วไม่ลืมแน่นอนแต่จะคล่องหรือไม่คล่องอีกเรื่องนึงแต่ภาษาเนี่ยครับพอไม่ใช้อ่ะลืมนะครูบรูซ กาสตันนะครับท่านเป็นคนอเมริกันมาอยู่เมืองไทยมาสอนหนังสือคุยภาษาไทยสอนภาษาไทย20กว่าปีตอนที่ท่านบอกว่าต้องกลับไปประชุมสัมมนาอัปเดตข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนภาษาตัวเองอ่ะที่ AUA ครับไปทบทวนดังนั้นถ้าเราอยากจะให้แตกฉานภาษาอังกฤษนะครับก็เรียนกันง่ายๆด้วยการฟังเพลงฟังมาจากเพลงนี้แหละครับแจ๋วที่สุดอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับเพลงแรกนี่มีความหมายดีๆ The Hungry Years คนเราเวลาประสบความสำเร็จแล้วนะชีวิตที่เคยกัดกินก้อนเกลือกันมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ต่อสู้กันมาจนประสบความสำเร็จมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่มีให้กันในเวลานี้ก็คือเวลาเพราะต่างคนต่างก็จะมีภาระอื่นๆมากมาย The Hungry Years เป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาวันนี้มีทุกอย่างแล้วอยากจะกลับไปอยู่เหมือนในวันที่ไม่มีอะไรที่เราใกล้ชิดกันเพราะเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันเพลงที่2 The Impossible Dream และเพลงที่3 The Joker

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูลพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น

2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะฮะแล้วก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะควันหลงหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็อยากจะเชิญชวนทั้งคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะจัดแคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกนะคะเพื่อร่วมกันค้นหาความหมายแห่งศรัทธาตลอด12เดือนนับเป็นแห่งที่6ของไทยนะคะแล้วก็เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะคะก็คงต้องบอกว่า13ปีแห่งการรอคอยและ7อธิบดีกรมศิลปากรนะที่มีการยื่นนะฮะแล้วก็มีการพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จจนได้นะคะมีโอกาสนะอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยให้ไปที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ดิฉันเองก็เคยมีโอกาสได้ เดินทางไปนะคะนานมาพอสมควรทีเดียวแต่ว่าจุดเด่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเจดีย์ที่อยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะทั้งมีปริศนาธรรมด้วยนะคะทั้ง12ปริศนามหามงคลนะคะอยากจะเชิญชวนให้ผู้ฟังได้เดินทางไปถ้าเกิดพูดถึงที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็คือเป็นเรื่องของการทำวัตถุมงคลที่ชื่อว่าเท้าจตุคามรามเทพนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประตูนะฮะที่มีรูปของเท้าจตุคามรามเทพอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีคู่สามีภรรยานะคะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของข้ามประเทศค่ะทั้งเดินทางไปญี่ปุ่นเองก็รับจ้างหิ้วจากคนไทยหรือว่าใครก็ตามที่จะส่งของไปให้ที่ญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอยู่ญี่ปุ่นก็รับจ้างหิ้วจากญี่ปุ่นกลับมาในประเทศไทยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบอาจจะไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเดินทางไปพร้อมกับแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนเนี่ยปรากฏว่าได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งค่ะจากประเทศไทยแล้วก็หอบหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่นแต่พอไปลงที่สนามบินจังหวัดสนามบินประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปรากฏว่าถูกควบคุมตัวเพราะว่าเขาพบว่าในกล่องนั้นเนี่ยนะคะพัสดุอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะระบุว่าเป็นซองกาแฟแต่ปรากฏว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ด้วยนะคะตอนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังถูกจับกุมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ครอบครัวของน้องคนนี้เนี่ยได้ออกมาขอความเป็นธรรมนะแล้วก็อยากจะให้ทางฝากฝั่งของผู้มีอำนาจนี่ไปช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใด นะคะแล้วก็พยายามหาหลักฐานนะรายละเอียดว่าใครเป็นคนส่งพัสดุกล่องนี้มาให้นะคะในขณะเดียวกันเรื่องทางการเมืองยังมีเรื่องประเด็นที่วันนี้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนเนี่ยได้มีการจัดเสวนาที่ชื่อว่าเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2มีการเปิดเผย4พยานคดีหัวสวนะฮะออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าในช่วงของการคัดสรรเลือกสวเนี่ยมีทั้งคนดิวมาที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้บินมาที่กรุงเทพมหานครตอนที่มีการคัดเลือกสวนัดสุดท้ายแล้วก็มีการนัดกันในโรงแรมย่านจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ยังมีการซักซ้อมกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนะคะเนื้อหารายละเอียดเหล่านี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
6: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยเหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกันเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะโดยต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสะท้อนคุณค่ามรดกโลกที่มีชีวิตผ่านแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านะฮะแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งค่ะที่มักจะย้ำกันเสมอก็คือว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครนะคะเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางก็จะค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาลตลอด12เดือนนะคะคุณทัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยบอกว่าการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยและความสำเร็จครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกเท่านั้นแต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความร่วมมือในการดูแลรักษาสืบทอดและส่งต่อมรดกแห่งศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน1250ปีค่ะ ให้คงอยู่อย่างทรงคุณค่าแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมาสัมผัสนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและเป็นหลักฐานที่ยังคงหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวนะในพื้นที่แห่งศรัทธาดินแดนแห่งพระศาสนาและอารยธรรมโบราณนะฮะก็จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่นะคะของมรดกที่มีชีวิตแห่งนี้นะคะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

คะถ้ามีโอกาสนะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เองก็เดินทางนะฮะไปร่วมสมโภชนะฮะวัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งศิลปะการแสดงโนราการแสดงโขนนะแล้วก็ยังมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์จะมีการบวชพระบัญชาถวายเป็นพระพุทธบูชาด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะ เป็นวันเข้าพรรษากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะสะท้อนถึงมรดกโลกที่มีชีวิตนะคะแล้วก็มีความหมายกับผู้คนในสังคมตราบในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนกรมศิลปากรนะคะคุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนี่นะวันนี้ก็เป็นประธานในการเปิดนะพิธีนะแล้วก็จะมีเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการด้วยนะคะก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการ เปิดห้องแสดงนิทรรศการขึ้นมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องนิทรรศการเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะก็จะจัดแสดงเป็นการถาวรนะจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะแล้วก็จะมีการบอกเล่าถึงความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของจอมเจดีย์แห่งสยามนะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์นะคะที่จะแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพระมหาธาตุเจดีย์จะมีส่วนพุทธบูชาประเพณีสะท้อนพลังศรัทธานะคะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือจะมีการจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุนะที่หาชมได้ยากจริงๆนะฮะส่วนที่3ก็จะมีพระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีจะมีการนำเสนอประวัติการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัดนะฮะการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบเจอนะคะตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาและส่วนที่4ก็จะรวบรวมความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็อยากเชิญชวนไปนะเพราะว่าจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถเข้าชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังนะในครั้งนี้ด้วยนะคะไปดูเรื่องราวในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการถึงกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่ปรากฏเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังเกินกว่าเหตุทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอเรียนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ด้วยยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายค่ะที่ยึดหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะคะรวมถึงจะมีการดำเนินการเช่นการใช้กำลังก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยของการบังคับใช้กฎหมายมันก็มีขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้กำลังโดยอำเภอใจเช่นขั้นตอนแรกนี่ก็จะต้องมีการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวพยานหลักฐานก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนเตรียมการและต่อไปก็การเข้าดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตนแจ้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความสมัครใจหลังจากนั้นจะเข้าควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางหลบหนีมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็จะ

0: เลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมจากเบาไปหาหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนการใช้กำลังเนี่ยก็จะทำต่อเมื่อมีความจำเป็นทางกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายและระงับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดำเนินการภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายนะคะจะไม่ดำเนินการนะคะด้วยวิธีที่รุนแรงก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำชี้แจงนะคะจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและวันนี้เนี่ยนะคะก็มีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนรอบยิงดาบตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูจังหวัดยะลานะคะที่อยู่ระหว่างการลาพักราชการขณะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บที่คนขา1นัดคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ดาบตำรวจเนี่ยจะใช้อาวุธปืนนั้นยิงตอบโต้กลับจากนั้นเนี่ยคนร้ายได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ค่ะเบื้องต้นทราบว่าได้แยกย้ายหนีกันทางเรือทางรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากันหลบหนีนะครับไปในเส้นทางไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีและก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งปลอกกระสุนร่องรอยที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2กันนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะระหว่างวันอังคารที่28นะคะถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็จะยกเว้นครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนาบางโคศรีนครินทร์นะคะจำนวน32ด่านด้วยกันและทางพิเศษอุดรรัตยานะคะบางปะอินปักเก็ตจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบนอกด้วยนะคะไปดูเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ที่จัดโดยพรรคประชาชนนะคะครั้งนี้เนี่ยได้นำพยานมาใหม่4ปากด้วยกันนะคะที่ล้วนแต่เป็นผู้สมัครสว.นะเบื้องต้นเองพยานทั้งหมดเนี่ยดิฉันสรุปให้คร่าวๆเลยก็คือแฉตรงกันว่ามีการจดรายชื่อบนกระดานดำมีส่วนทำให้การเลือกตั้งสว ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนของพรรคการเมืองประสานติดต่อออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เพื่อไต่รวมตัวกันที่พารากอนมีที่พักโรงแรมย่านสาทรและจะพาผู้สมัครเข้าไปร่วมนะเข้าไปร่วมระดับประเทศเนี่ยไปล่องแม่น้ำเจ้าพยาก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไปทำโพยนะคะเพื่อการเลือกตั้งรอบแรกแล้วก็รอบไข้ค่ะนะคะอันนี้เป็นการออกมาแฉข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อหรือว่าคุณไอติมจากพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งเป็นคนจัดกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่าสิ่งที่กังวลใจในคดีนี้ก็คือกลัวว่าคดีนี้อาจจะไม่ถึงศาลฎีกาเพราะไม่มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปลงมาหรือไม่เพราะว่าคุณพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศเนี่ยก็มีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกตั้งที่มีความผิดปกติค่ะมีการเดินเก็บโพยมีกกต.ไปตักเตือนมีกระบวนการเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่การจัดทำโพยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นการจ้างคนมาสมัครแล้วก็โหวตกระจายตัวกันรายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงข้อมูลที่ไอลอยื่นมาเนี่ยก็ได้รู้เพิ่มเติมจากพยานบอกเล่าว่าพยานกระบวนการนี้ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เท่านั้นแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวชาวไทยนั้นเดินทางไปกับแฟนหนุ่มนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หิ้วของจากญี่ปุ่นกลับประเทศไทยได้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองไปที่สนามบินฟุกุโอกะ โอกะนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระเนี่ยก็พบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟจึงควบคุมตัวนะคะหญิงสาวชาวไทยรายนี้เมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้คุณสราวุธเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของหญิงสาวชาวไทยที่เดินทางไปด้วยนะคะก็บอกว่าได้ทำแฟนสาวของตัวเองเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าเทียนเทียนช็อปรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้ไลน์ที่ชื่อว่าอิงอิงเนี่ยทักข้อความเข้ามาแล้วก็ให้หิ้วของนะซึ่งเป็นกล่องพัสดุแพ็คสินค้าน้ำหนักรวมกันประมาณ12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสก็อตเทปหนาแน่นทีเดียวซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแฟนสาวได้เปิดดูหรือไม่ว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าลูกค้าลายนี้เนี่ยเคยจ้างส่งสินค้าแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอลงเครื่องที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัมภาระทุกคนปรากฏว่าแฟนสาวได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัวไปนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตนเองก็ถูกควบคุมตัวด้วยแต่พอมีการสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวเองนะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยกับเพื่อนออกมานะคะแต่ว่าหญิงสาวชาวไทยเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไรต่อมาเนี่ยตนเองได้เดินทางไปที่กงสุลใหญ่ฟุกุโอกะนะคะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดก็ปรากฏว่านะคะทางกงสุลแจ้งมาว่าพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชนิดไหนนะคะจนกระทั่ง22กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลนะคะแจ้งว่าพบยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟนะซึ่งวันนั้นเนี่ยพวกตนหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อรับสินค้ากลับคืนไปแล้วยกเว้นลูกค้าที่ใช้ชื่อว่าอิงอิงไม่มีการติดต่อมารับสินค้านะคะแล้วพอติดต่อกลับไปเนี่ยก็มีการบล็อกช่องทางการติดต่อด้วยนะคะโดยรับจ้างหิ้วในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในราคา 3,600 บาทนะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าโฮทิงไมนะคะแปลว่าไม่ใช่คนไทยนะที่ส่งสินค้ามาให้หิ้วนะคะวันนี้ครอบครัวของสาวชาวไทยรายนี้เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะขอความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อที่จะเอาหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ลูกสาวอยู่ว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบข้อมูลรายละเอียดและนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปหมดแล้วนะคะทางครอบครัวออกมาเรียกร้องว่ายืนยันว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ทางด้านโฆษกสำนักงานปปส.นะคะก็ออกมาบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมักจะเลือกเป้าหมายที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเปิดรับหิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ช่วงแรกเนี่ยอาจส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความเชื่อถือนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะซุกซ่อนยาเสพติดนะคะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะว่าอย่ารับสิ่งของที่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะนะคะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็ทิ้งท้ายกันหน่อยนะช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษากันแล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในห่วงใยสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะจึงแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนได้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะนำไปถวายกับพระสงฆ์ก่อนเลือกเสื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยนะช่วยตรวจสอบนะคะ1ตรวจ1เลือกและ1ลด1ตรวจคือตรวจฉลากแสดงข้อความให้ครบถ้วนว่าอาหารที่เราจะเอาไปถวายพระเนี่ยนะคะหมดอายุแล้วหรือยังนะคะ1เลือกก็คือเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเช่นอาหารกระป๋องก็ควรเลือกกระป๋องที่ไม่บู้บี้โป่งพองหรือมีรอยรั่วนะคะแล้วก็ควรดูด้วยว่าการบริโภคเนี่ยควรจะให้มีระยะเวลาในการบริโภคเนี่ย ไม่น้อยกว่า6เดือนและก็1รสก็คือรสอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าคณะท่านนายมูฮัมหมัดมูอิซูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
ชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพัฒนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466ที่ตำหนักสนสุพรรณริมคลองสามเสนเป็นบุตรีของอมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลกับนางพันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชชันนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคโดยได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การออกเสียงให้ชัดเจนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมามีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงได้เข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากเช่นเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระเพาะร่วงและจุฬาตรีคูณนางมัณฑนาขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงมั่นคงเข้าใจอารมณ์เพลงร้องเพลงได้อย่างชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้องมีเสียงไพเราะกังวานหวานใสสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังและเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาทั้งยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ด้านชีวิตครอบครัวนางมัณฑนาสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีบุตรธิดารวม4คนผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมนเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชะลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างอาคารต่างๆกระทั่งในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีกติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกาลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษทั้งนี้ในวันที่30และ31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 17:00 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขังโอกาสนี้กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขมอบโล่และใบประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพและแพทย์ที่ร่วมให้บริการรวมจำนวน26รายจากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอาทิการตรวจคัดกรองสายตาการวัดสายตาประกอบแว่นการตรวจรักษาโรคทางสายตาและการมอบแว่นสายตาเฉพาะบุคคลแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตากิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังอายุ 30-59 ปีในทุก5ปีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี 2535 โดยตรวจ1ครั้งตลอดชีวิตและตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535ไม่เกินปีละ3ครั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ต้องขังอายุ 50-70 ปีในทุก2ปีและการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกนนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมห้องแม่และเด็กพร้อมมอบของเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และมอบของใช้สำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขภายในเรือนจำทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันทัณฑสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขัง 4,569 ราย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดปฐมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามและวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคู่บอนวัดแสนสุขและจากวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยและวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสสวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
1: วลา 17:00 น.สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุภกรนิวาสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกกลอยจังหวัดพังงาศิระไอกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทศรุ่นที่1ถึง17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่1ถึง17คณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสู่สวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติแหล่งเรียนรู้สีเขียวเพื่อชีวิตสุขภาพที่ดีของคนไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสวนป่าเบญจกิติสารสายใหญ่ป่ารักน้ำติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ใดที่แผ่นดินไทยยังคงงอกงามตราบนั้นพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดก็ยังคงพรีบานสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับปวงชนชาวไทยเป็นแสงส่องนำแห่งความหวังให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยได้มีความมั่นคงตราบนานเท่านาน

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสวนป่าเบญจกิติป่ารักน้ำต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและนี่เป็นแนวทางแห่งพระราชดำริป่ารักน้ำแม่ของแผ่นดินวันนี้คือต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติในระยะที่2และ3เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชดำริเรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนเชื่อมโยงระหว่างคนป่าน้ำและสรรพสัตว์ในลักษณะป่าเล็กในเมืองใหญ่ผลสำเร็จอันน่าปราบปลื้มใจจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็เป็นที่ปรากฏพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และ3โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในปีพุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนเบญจกิติ
1: ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพระราชดำรินะครับซึ่งเราก็ทราบกันว่าป่ารักน้ำนะครับคราวนี้ในกรณีของสวนป่าเบญจกิติเนี่ยต้องการที่จะให้มีป่าอยู่ในเมืองหลวงถ้าเราดูในสวนเบญจกิติเนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งสวนน้ำและสวนป่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีของสวนป่าในระยะที่2และที่3ซึ่งกรมธนารักษ์นะครับได้ดำเนินการจัดสร้างโดยมีกองทัพบกนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างแล้วก็ได้มีการมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการที่จะบริหารจัดการต่อไป
0: ที่สำคัญโครงการสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนป่าเบญจกิติระยะที่2และ3บนเนื้อที่259ไร่โดยมีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังร่วมกับกองทัพบกดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบเพื่อสร้างความผูกพันและสำนึกรักป่าน้ำสิ่งแวดล้อมให้แก่คนเมืองใหญ่และเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
2: เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่นะทีละพื้นที่รวมถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ถึง450ไร่รวมระยะแรกที่เป็นสวนน้ำมีสวนป่าเฟส1อันนั้นก็ประมาณ60ไร่แล้วก็มีสวนระยะ2อีกประมาณ260ไร่รวมแล้วก็ประมาณ450ไร่ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีพันไม้หลากหลายมีแหล่งน้ำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างเดิมของโรงงานยาสูบซึ่งสามารถจัดกิจกรรมมีทั้งกีฬาหรือเป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมต่างๆได้มีคล้ายๆกับเป็นลานที่จัดงานดนตรีเป็นเหมือนกับแอมฟิเทียเตอร์มันจะมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการใช้งานนะครับ
0: เนื้ออื่นใดคือความทุ่มเทพระราชฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเป็นพลังสำคัญผสานกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยในการร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าเป็นสวนป่าสาธารณะใจกลางเมืองเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
3: ทุกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณบนเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปรากฏประจักษ์ต่อสายตาปวงชนชาวไทยไม่เพียงจำนวนโครงการนับพันโครงการหรือผลงานแห่งการพัฒนาแต่ได้สะท้อนถึงน้ำพระราชฤทัยรักและห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมุ่งหวังเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความมั่นคงของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล.4 ขวดราคาเพียง799

0: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีในการปลุกปั่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกคาเพิงพักยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 9,500,000 เมตรคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: โดยคดีแรกกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รวบ2ผู้ต้องหาคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 9,500,000 เมตรสืบเนื่องจากการขยายผลสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจะขนย้ายยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจากการขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้รับยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยใช้รถตู้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและเก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางสายตาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเก็บไว้ในเพิงพักจังหวัดสระบุรีขณะเดียวกันสืบสวนนครบาล7ได้ตรวจยึดยาบ้ากว่า8ล้านเม็ดหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยรถที่ใช้ขนและลำเลียงยาเสพติดเป็นรถกระบะจึงได้แบ่งกำลังสะกดรอยติดตามจนพบรถคันดังกล่าวขับบนเส้นทางลพบุรีสระบุรีมีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติจึงทำการสะกดรอยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวผู้ขับขี่ได้ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาย2คนได้ถอยรถชนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยิงสกัดทำให้ผู้ต้องหาทิ้งรถและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุขรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล.4 ขวด ราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุน ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
5: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญ พราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540
6: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์และนักวิจัยไทยค้นพบยีสต์ปีชี่ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พระศกนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทั่วประเทศรวม10โครงการสำคัญเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าประเทศไทยสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการจุลชีววิทยาและอนุกรมวิธานเมื่อคณะนักวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูผาเทอบตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยไทยที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเปิดโอกาสสู่การศึกษาศักยภาพจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในอนาคตทั้งนี้คณะวิจัยได้กำหนดชื่อระบุชนิดว่าพินเซปและเรียกชื่อไทยว่ายีสต์เจ้าหญิงซึ่งได้รับพระราชทานชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยคำว่าปรินเซปในภาษาละตินมีความหมายว่าบุคคลสำคัญอันดับแรกผู้เป็นผู้นำผู้ทรงเกียรติยิ่งด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สาวิตรีลิ่มทองกล่าวว่าการค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศไทยและตอกย้ำว่าพื้นป่าธรรมชาติของไทยนั้นยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่ทรงคุณค่าธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อย

0: ใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาล

0: หารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
8: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลว
4: งฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกัน

0: ยอมแล้วนะ
1: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมย่ำแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นอย่างพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อล่ะฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ได้กูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด
0: แล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อล่ะฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ได้กูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด
0: แล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อล่ะฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ได้กูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด
0: แล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อล่ะฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ได้กูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด
0: แล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อล่ะฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ได้กูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุก

0: คนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1ในหมื่นหรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาตินึงเห็น2คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผลสองคนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เศรษฐี
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อาซาซาซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
2: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยก็แจกฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
1: แม่นี่งกจริงๆเออดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวย

0: สินะวะให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: อ่ะทุกทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาอ้วนเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
2: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
3: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: จ้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วม

จัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไร้จุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซึกของไทยจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
1: ทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แม่อ้วแย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอ้วมีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณนำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพิกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองเอามือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายอย่าเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคว่ำประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: หมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
2: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอรุณแล้วก็สูดอากาศแจ่มใสไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงห้วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับอยู่ในห่วงของวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมหรือจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬหบูชา29กรกฎาคมแล้วก็วันเข้าพรรษาปีนี้ก็ต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชาครับ30กรกฎาคมครับ
2: ครับก็ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็หยุดติดต่อกัน3วันนะครับ
1: ครับเป็นช่วงวันหยุดที่หลายคนบอกว่าอยากจะได้หยุดแถมอีกสัก2วันวันจันทร์กับวันศุกร์ว่าอย่างนั้น
2: โอ้จะปิดหัวปิดท้ายเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เอาไปรวมๆก็มีพลังด้วยเพราะเงินเดือนออก
1: ใช่ครับเอาไปรวมกับวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมากับเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะมาถึงนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็ปาเข้าไปเกือบ10วันเหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะจะไปถนนสายไหนไปทำบุญที่ไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็เชิญไปเที่ยวไปเที่ยวงานนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสาน
2: ที่ไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็เชิญไปเที่ยวไปเที่ยวงานนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสาน11กรกฎาคมนี้ที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับบริเวณที่จัดงานไหนก็เชิญไปเที่ยวไปเที่ยวงานนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสาน11กรกฎาคมนี้ที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับบริเวณที่จัดงาน
2: อันฟ้าลีลาดอยู่ตรง
1: นั้นแหละครับเป็นที่จัดงานซึ่งก็มีการละเล่นต่างๆนะครับเป็นการย้อนยุคย้อนอดีตก็มีแล้วก็อาหารขนมผลไม้อะไรต่างๆที่มาจัดแสดงเนี่ยนะ

0: ครับเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยที่เข้ามาเยือนประเทศไทยในช่วงนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: หลายคนเนี่ยก็ชอบที่จะสัมผัสกับอาหารหลากหลายในประเทศไทยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ประเทศเขานี่ก็ไม่ได้มีหลากหลายแบบนี้นะครับ
0: ครับคืองานที่จัดแบบไทยๆเนี่ยนะครับแม้แต่คนไทยเองนะครับบางคนเขาบอกว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสไม่เคยมีโอกาสได้ไปรับประทานนะครับขนมเก่าๆขนมในตำนานอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเกิดในยุคในสมัยที่ขนมเหล่านั้นไม่ค่อยมีแพร่หลายแล้วนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปรับประทานได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในละครแนวพีเรียดนะครับจากวงนะครับในยุคเก่าในการจัดงานครั้งนี้นะครับไฮไลท์ของงานเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ26กรกฎาคมนะครับมีประเพณีไม่ใช่ประเพณีครับพิธีการตักบาตรทางน้ำนะครับซึ่งนิมนต์พระสงฆ์จาก40วัดจำนวน225รูป
1: ครับ
0: นะครับวัดที่อยู่ริมคลองต่างๆเนี่ยคลองคูเมืองเนี่ยนะครับในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์โอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยครับ
1: ครับนานๆเราก็จะเห็นภาพนี้ทีหนึ่งนะครับนอกจากที่คนนนทบุรีก็อาจจะเห็นค่อนข้างบ่อยใช่ไหมฮะเพราะว่ามีแม่น้ำลำคลองนะพระก็ยังบิณฑบาตอยู่แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยนะครับ
0: ใช่ครับคือที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็รูปสองรูปที่อยู่บนเรือใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: พายเรือไปรับบาตรจากญาติโยมเช่นแถวคลองขุดมหาสวัสดิ์ทางนนทบุรีคลองบางกอกน้อยนี่ยังพอมองเห็นอยู่ได้เห็นอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพระสงฆ์พระเถระระดับพระราชาคณะถึงสมเด็จพระราชาคณะนะฮะถึง5รูปนะครับที่ท่านมาลงเรือรับบาตรแล้วก็ระดับเจ้าอาวาสวัดสำคัญที่อยู่ริมคลองเนี่ยนะครับท่านก็ลงเรือมาในครั้งนี้ด้วยนะครับมีท่านรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาพรั่งพร้อม อย่างมากมายนะครับริมคลองที่คลองมหานาคคลองอะไรนะองอ่างใช่ไหม
1: ครับ
0: มีคลองแสนแสบตรงนั้นนะครับเนี่ยครับ
1: ครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบันคูคลองต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีความใสสะอาดมากขึ้นนะครับ
0: ครับซึ่งคลองคูเมืองเดิมเนี่ยนะครับขุดมาตั้งแต่นู้นเลยครับสมัยกรุงธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปี2314นะครับมีการขุดคลองคูเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็มีการขยับขยายเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ตั้งมีคลองซอยคลองย่อยขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นด้านยุทธศาสตร์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันพระนครนะครับแม้แต่การสร้างป้อมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างป้อมมหาการเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนะครับในมีจำนวนป้อมทั้งหลายทั้ง14ป้อมปัจจุบันก็น่าจะเหลือ2ป้อมด้วยกันนะครับก็คือป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับที่ยังเด่นอยู่ให้เราได้เห็นกันอยู่นะ
1: ครับคูคลองรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองหลวงเมืองใหญ่อย่างยิ่งนะครับ
0: ใช่ครับบางคนบอกโอ้โหนึกถึงเวนิสเลยนะฮะเวนิสที่เราร
1: ู้จักฉายาว่าเวนิสตะวันออกเหมือนกันนะสมัย
0: ใช่ครับถ้าเป็นเวนิสตะวันตกคนก็ไปเที่ยวที่อิตาลีก็คงจะได้เห็นนะครับ
1: ครับ
0: พายเรือนั่งเรือนะครับคนบังคับเรือนั่นก็ร้องเพลงให้ฟังนะฮะบรรยากาศสวยงามตึกสองข้างก็ตึกเป็นตึกสูงอะไรเงี้ยนะครับก็ได้วิวทิวทัศน์เคยมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเมืองไทยของเราเนี่ยถ้ามารื้อฟื้นนะครับความงดงามในบรรยากาศสองฝั่งคลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเสน่ห์ไม่ใช่น้อยนะ
1: ครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: และปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนะครับที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ใช้

0: เส้นทางน้ําให้มากขึ้นนะครับก็คงจะมีการปรับปรุงระบบอะไรต่างๆให้ดีมากขึ้นครับ
1: ใช่ครับถ้าทําให้ดูดีนะครับมาตรฐานเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่านะฮะก็เชื่อว่าน่าจะดึงดูดให้ผู้คนได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะแบบนี้นะครับในทางน้ํามากขึ้นนะครับได้ในแง่ของการท่องเที่ยวด้วยได้แง่ของการสร้างบรรยากาศของเมืองในฐานะที่เป็นเมืองที่มีคูคลองต่างๆนะครับ
0: ครับงานไปสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะฮะ31เลยใช่ไหมสิ้นเดือน
1: ใช่ครับ31กรกฎาคมนี้นะครับก็ไปดูกันได้ไปชมกันได้ที่ป้อมมหาการนะครับอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับ
0: ครับแล้วครับใครว่างๆก็ไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับยิ่งช่วงที่มีวันหยุดยาวนะหาเวลาไปดูงานสักวันสองวันก็ดีเหมือนกันครับคุณตุติฮะ
1: ใช่ครับไปเก็บบรรยากาศอย่างน้อยก็มีเรื่องราวเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นนะครับคุณแม่คุณพ่ออาจจะไปเล่าว่าครั้งก่อนก็ไปเที่ยวงานภูเขาทองนะฮะที่วัดสักเกตเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบรรยากาศเป็นอย่างไรเมื่อ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะครับมาถึงรุ่นลูกนะครับภาพต่างๆเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก่อนในจุดที่บริเวณที่เป็นสวนสาธารณะเนี่ยนะฮะจะเต็มไปด้วยร้านรวงที่ขายดอกไม้ไฟใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณป้อมมหาการจะมีร้านขายพลุขายดอกไม้ไฟมากมายปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะ
0: ก็ตามยุคตามสมัยนะฮะ
1: ครับ
0: สมัยนี้ก็เขาเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: ครับและในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าที่ตรงนั้นยังเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าพ่อมหาการก็มีนะบางคนเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะครับสถานที่เก่าแก่ที่ผ่านการเวลามายาวนาน200กว่าปีเนี่ยย่อมมีเรื่องเล่าย่อมมีตำนาน
0: ครับโอ้เรื่องเล่าในลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลายจุดหลายที่หลายมุมนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือบางพื้นที่นี่ก็ไปยุ่งกับเขามากไม่ได้นะคุณตุ๊ดี
1: นั่นสิ
0: บางศาลเจ้าที่เขามาอยู่กันมาก่อนที่ตึกจะขึ้นเนี่ยนะอยู่ๆไปรื้อศาลเจ้าในเจ้าของตึกจะอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งนะฮะวิถีอย่างหนึ่งคนไทยบอกว่าถ้าจะทำอะไรนะครับก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางนะฮะบอกเจ้าที่เจ้าทางที่จริงเรื่องนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ได้นะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตในยามปกติของเรานี่แหละนะครับเหมือนกับคนที่คนเก่าไปคนใหม่มานะครับเราก็จะถือว่าเพื่อไม่ให้มีความกระทบกระทั่งหรือเกิดความรู้สึกบาดหมางกันนะครับจะเปลี่ยนจะแปลงอะไรขึ้นมาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในลักษณะประนีประนอมไม่ใช่ว่าหักพระด้วยเข่านะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองขัดข้องอย่างเช่นสมมติผู้บังคับบัญชาคนเก่านะครับเขาเกษียณไปหรือย้ายออกไปนะครับแล้วคนใหม่เข้ามานะครับแม้จะมีไอเดียมีความคิดมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เรียกว่าสวามิภักดิ์เนี่ยนะครับ
0: ก
1: ับอดีตผู้บังคับบัญชาที่ท่านจากไปแล้วนะครับก็อาจจะยังมีความรู้สึกยังอาลัยอาวรณ์อยู่บ้างเหมือนกันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อการดำเนินงานต่อไปได้อย่างเหมาะสมเรียบร้อยราบรื่นนั่นเอง
0: ครับเขาเรียกว่าก็ทำอย่างมีศิลปะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ศิลปะมาบริหารได้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับนี่คือวิถีไทยสังคมไทยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแล้วนะครับในเรื่องศิลปะการใช้ชีวิตการครองชีวิตให้อยู่ได้อย่างดีและมีความสุขนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของคนไทยเหมือนกันที่เราเรียกกันว่าประนีประนอมหรือรอมชอมนั่นเองนะ
0: ครับแล้วก็ยิ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้คนไทยเขาก็จะให้ความเคารพครับมีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบนรถไฟฟ้า BTS อะไรต่างๆในคนไทยจะไม่ค่อยคุยกันนะคือจะคุยแหละแต่ไม่คุยเสียงดังใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็นับว่าเป็นการ

0: อบรมการถ่ายทอดหรือการเข้าสังคมคนไทยมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับเข้าอกเข้าใจโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยบางมารยาททางสังคมบางอย่างเนี่ยบางคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับแต่มีคนติงมีคนทักนะครับในโลกออนไลน์แล้วก็นำมาสู่การพูดคุยอย่างวงกว้างหลายคนก็เลยเกิดการเรียนรู้ครับ
1: ครับใช่ครับก็อย่างกรณีของนักศึกษานักเรียนที่อิตาลีใช่ไหมครับที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์กันจบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไวรัลมันโอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนกันนะฮะ
0: ครับเรื่องอะไรนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียด
1: อ๋อที่มีนักศึกษาที่เป็นนักเรียนที่ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS นะครับ
0: ครับ
1: แล้วเกิดดราม่าชุดใหญ่จนสถานทูตอิตาลีต้องออกหนังสือเป็น3ฉบับนะฮะ3ภาษาเลยทีเดียวนะครับ
0: หมายถึงใครเสียงดังครับ
1: นักศึกษาเป็นกลุ่มเลยครับที่ขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับ
0: นักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ
1: ต่างประเทศสิฮะมาเหมือนกับมาดูงานแล้วก็มาทัศนศึกษาด้วยครับ
0: ครับแล้วประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะมีคนไทยทักท้วง
1: ถ่ายคลิปแล้วเธอก็พูดภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าให้เสียงอย่าส่งเสียงดังแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสิกลุ่มนั้นก็พูดจาในลักษณะที่แบบอาจจะดูเหยียดคนไทยด้วยนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากๆเลยครับคุณสุธีฮะ
0: ครับครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อเกิดเป็นความขัดแย้งสาธารณะนะครับในวงกว้างอาจจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะกลายเป็นเรื่องราวที่กระทบความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะครับก็เอาเป็นเหตุหรือเป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อเตือนใจว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่าได้มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตต่อไปก็ได้นะครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องลักษณะนี้แล้วก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบกันนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้ชื่นมื่นกันทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจกันซึ่งเขาก็บอกกันว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่ควรลืมก็ควรที่จะพกมารยาทเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยด้วยนะครับศึกษาให้มากๆครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือเรื่องของการลัญญุตารู้จักการปริสันยุตารู้จักบริษัทหรือว่ารู้จักชุมชนนะฮะไปอยู่เมืองหลิวก็ต้องหลิวตาตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: นี่คือวิถีไทยวิถีพุทธที่เราใช้มาโดยตลอดก็เอามาใช้ได้นะครับกับทุกเรื่องราวเอาละนะครับคราวนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับนำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากเจริญฟังครับ

0: นี่คือรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์นะครับหลายท่านหลายคนก็อาจจะขอลานะฮะได้พักการทำการทำงานสักวันนึงนะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันต่อไปก็เป็นวันหยุดบางคนก็อาจจะถือโอกาสไปทำบุญเข้าพรรษาที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางปลอดภัยได้บุญได้กุศลตลอดทั้งพรรษานี้ครับ
0: ครับก็ทำบุญกันแล้วเราจะได้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อนะครับ
1: ใช่ครับพลังแห่งบุญเป็นพลังที่มองไม่เห็นตัวแต่มีพลังมหาศาลนะครับอย่าได้มองข้ามพลังแห่งบุญนะครับเรามีอยู่เท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ได้เช็คที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้เติมนะพอไม่ได้เติมแล้วมันจะหมดแบบปัจจุบันทันด่วนไม่รู้ได้นะ
0: ฮะใช่ครับบางคนบอกโหแหมระยะนี้ดวงตกเหลือเกินนะฮะสืบไปสืบมาโอ้โหไม่ได้ต่อบุญเลย
1: ใช่ครับ
0: คือใช้บุญเก่าหมดนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นบุญบุญเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ดวงอาจจะสร้างไม่ได้แต่ว่าบุญน่ะสร้างได้นะฮะเมื่อเราสร้างเหตุดีแล้วเนี่ยผลดีก็ต้องตามมานะเราจะไปสร้างผลนั้นไม่ได้แต่เราสร้างเหตุนั้นได้
0: ครับจะให้ฟังเพลงสัก
1: เพลงไหมครับใช่ครับอีกสักเพลงหนึ่งบทเพลงสร้างสรรค์ครับ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับปวงชนชาวไทยต่างก็ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเป็นลักษณะของจิตอาสานะครับอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเป็นคำขวัญ นะครับซึ่งเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแด่จิตอาสาทุกระดับทุกกลุ่มเลยทีเดียวนะครับทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: ครับเชื่อว่าคนไทยก็มีพลังจิตอาสากันทุกคนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เวลารวมตัวกันทำกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากสำหรับสังคมไทยนะครับ
1: ครับเพราะว่าสังคมที่มีความอารีอารอบมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับแล้วเอามารวมเป็นพลังในการทำการอันใดก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความสุขให้แก่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตอาสานี่ถือว่าเป็นเรื่องเด่นเลยทีเดียวที่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัตินะครับกิจกรรมของจิตอาสานะครับก็มีมากมายหลากหลายมิตินะครับให้เราได้เห็นแล้วก็ชื่นชมก็อยากจะให้ปวงชนชาวไทยประชาชนคนไทยนะครับได้ช่วยกันสืบสานในเรื่องราวเหล่านี้นะครับทุกโอกาสที่เรามีนั่นก็คือโอกาสแห่งการทำจิตอาสาครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณๆทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
1: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
0: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว่าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอัวพูดอะไรผิดหูเหรอ
0: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
1: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
0: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังไงยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบูพาชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
0: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: อ้าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
1: ก็อ้วกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีและใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลุกไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจ191บุกจับผับดังย่านศรีนครินทร์พบปล่อยเยาวชนใช้บริการและตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการ